0: ก็ว่าเขาไปจริงอันดื้อยิงอ่ะจีอันมือบุษเศร้าเอ๊ะดื้อเบอร์เอ๊ะชงอันดีนั่นไงมือหนุ่มพัชเซลเอ๊ะดื้อเบอร์เอ๊ะชงอันดีมือเขาไปจีนั่นไงอีอันดีมือบุษเศร้าตัวมือเขาไปจีตัวอีนั่นไงนี่อามือบุษาไปอามือเขาหนุ่มพัชเชนนั่นมาจุดดูบ้านนั่นก็นอนดับมันจู่มันนั่นไงเขาไปเจน่าอายุน่ามาจุดดูมังกรดมินเน่ดูมาอยู่ดมินเน่โอ้ยนั่นนี่ก็นอนดับมันลงมาจะมินดองนี่นั่นก็ดอยนั่นยิ่งเหตุปุกันจนนั่นSa subi tè anji. Sa subi tè anji. Ma ho do tue. Amu usaho, amu usaho. O uza minya e loe loe e anji. Na usa na. Don, don, don, don. Don, don, don, e anji. O nai. Amu nyo pasa tè na. Loe, amu nyo pasa tè o. O uza minya e.那当当当，哎，那，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈มึงบุษบายมึงพอจะเจอนั่นไงมาเบียร์เองไงมึงเขาได้เจอมั้ยมาเบียร์เหรอสัพสัมมาจ่ายสัพสัมมาจ่ายเลยเองไงคนนั้นที่มันมาเบียร์อ้วนนั่นไงมึงเขาได้เจอมั้ยนั่นมาสักคนมาอยู่เนี่ยสัพจะมีเฮนี่อีกไงสัพจะมีเฮนี่อีกไงโอ้เอ๋สัมภาระมาซาสุชาเลยไอ้ยังจะดูมีเออเนาะจ่ายเนี่ยเลยไอ้นั่นไอ้ย่าเนาะตัวมาซาสุอ่ะไอ้ย่ามาจัดชื่อเนี่ยไอ้ยังไอ้ย่ามาจัดชื่อเนี่ยเออนึกมาจะมีสหายอ่ะไอ้ยังนึกมาจะมีสหายอ่ะไอ้นั่นพระอีเนี่ยนุ่มมันยุ่งภาษาหน่อยนุ่มมันยุ่งมีภาษาหน่อยมันนุ่มมาเอะมาเสียสุดมีนุ่มใจอะไรหน่อยกูเอ๋นุ่มเสียสุดมีมันจะช่วยเนี่ยอยากตาหัวบาลาพับจ้วงสีเอ๋นั่นบาลาจะมีสายหรอเฮ้ยนั่นบาลาไม่ใช่หน่อยกูเอ๋ปลาเอ๋ซาสุซาเลยยังไม่ได้มีเอ๋นะกูเอ๋น้องมันจะมีเอ๋ซาสุมันจะช่วยยังอายุตาหูมีจ้อยมึงจะเล่นมีสายเอ๋
1: Salut, c'est les voix étranges.